0: พี่ก็
1: เก็บว่านนอนอัลลังงอน
2: เก็บว่านโดน
0: อัลลัง
2: อัลลังงอนตุ
0: เตียงยักบิงงดาวะเกงิปีมาสะสัญญาณมลาลีเตียงตุ

ยันมังคัดมามุ่ยกระมาดิรสองง่ายงสิเวอลำลูบกระมาดิระยังพระมือยัดตะลุ่ยมาตม